ามีรูปบาบาจิกูสิสัลลังอาเซมีสิกามาปัตตังกะตังกะมะลัตติงกูบุกูเลมะเบนรอนกูโออะตันนะอัลลาฮุตาลาโอตุบุควันรินนิมีอันเนมปอนโอโลโอโลกัม